มาตั้งมือตั้งไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดมั้งทำไรบริษัทก็ชิบยังชดจ่ายไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยแม่งมาในงงงคนทำไม่ละคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์ดิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one ฮาร์ดแอนด์ซาตูร์ education center โฮนี่เอาเอาชิบยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ก็ต้องบิกรีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสแอนสัสตามาบิกรีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี English language กัจฉาคุปินวิวัฒนาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีจีกล้องอะไรบอร์ปอร์ตัวอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชะเท่าทำมาเมื่อไงร้องเองรักเองเขาตั้งโลเบต้ามาฮีเดอร์เพื่อดูค่าไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788 อันท่านนับเป็น4 20 5 41เอาบ่อยอ่ะ good very good